ียงแบงปิลิจะพุ่งมาชายอดีตกิวัยของมุเปเปอตีมาแทกปิอาลากะลากะอากวกลิมวากิมวากะไม่ก่อนอยู่นกอร์ลุจามมอนตอกิลุเทียมุกิช